เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit play

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: นคล้อย
1: มาหาหมอซีน
0: แก้มห้อยหน้าบาน
1: มาหาหมอซีนสิ
0: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
1: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
0: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
1: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
0: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่ 16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย 3

0: www.mindset.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับไทยมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือในทุกมิติตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะจะเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันกับมาเลเซียเพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยมาเลเซียเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมบริเวณชายแดนโดยตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้มาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลายสัญชาติกว่า19รายลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2คลองตาดำจับกลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชาจีนและอินโดนีเซียรวม19รายลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร้อยหมวดทหารพรานนาวิกโยธินคลองตาดำจัดชุดซุ่มที่บริเวณฐานปฏิบัติการที่1หมู่ที่5ตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน14คนแบกขนสัมภาระเดินลัดเลาะในภูมิประเทศจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่และทำการควบคุมตัวมาที่ทำการคลองตาดำต่อมาชุดซุ่มได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลอีกจำนวน5คนเป็นชาวจีน4คนและอินโดนีเซีย1คนจึงได้นำตัวมาที่ทำการร้อยหมวดคลองตาดำเช่นกันและได้ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อทำการสอบสวนขั้นต้นโดยผู้ต้องหาชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำในจังหวัดจันทบุรีระยองชัยนาทและสมุทรปราการโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 7,500 ถึง 8,000 บาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบส่วนคนจีนและอินโดนีเซียทั้ง5รายทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากสีหนุวิวทำกิจการร้านอาหารแต่เนื่องจากมีการปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาทั้งหมดจึงตัดสินใจข้ามมาฝั่งไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้าไปในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 150,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้จัดทำบันทึกการจับกุมบันทึกการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565จากนั้นจึงนำตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรียงเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทศ.4จันทบุรีรายงาน
4: และมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งเตือนกองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้นบริเวณอ่าวไทยในวันนี้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนกองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้นในวันนี้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ในบริเวณพื้นที่การฝึกในอ่าวไทยโดยมีจุดศูนย์กลางการฝึกอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะเสม็ดจังหวัดระยองระยะทาง30ไมล์ทะเลพื้นที่การฝึกล้อมรอบรัศมี10ไมล์ทะเลจากจุดศูนย์กลางโดยแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข141 102และ045จึงขอแจ้งเตือนมายังผู้ปฏิบัติงานในอากาศเพื่อทราบและระมัดระวังโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา 17:00 น.และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยขอให้หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากไม่ซ้ำกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Food Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: ังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีย้ำปรุงสุกเท่านั้นพร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองปีละครั้งด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,800 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดีบุ๋ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาส้มดิบและปลาร้าดิบเนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยองค์การอนามัยโลกจัดให้พยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1พร้อมย้ำเตือนว่าการบีบมะนาวใส่พริกหรือดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนเท่านั้นจึงจะปลอดภัยทางนี้ผู้ติดเชื้อระยะแรกอาจมีอาการแน่นท้องท้องอืดเบื่ออาหารและอ่อนเพลียหากปล่อยไว้นานอาจลุกลามจนเกิดตับโตดีซ่านและมะเร็งท่อน้ำดีได้กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำให้รับประทานอาหารปรุงสุกล้างมือให้สะอาดถ่ายอุจจาระลงส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงควรตรวจหาไข่พยาธิและอันตราซาวคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคร้ายในระยะยาวขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,800 บาทขายออกบาทละ 65,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,505 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 65,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการนำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: Construction
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการ

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Cemkat. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Month Forward Extra.

โรเซ่นะครับกับ Toxic to the End ครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กคุณอยู่กับเจภัสวรรณนะครับในช่วงกลางวันนะฮะกับเพลงและข่าวสารที่เกิดขึ้นวันนี้มีข่าวดีครับกับ Travel and Leisure นะครับนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเขาประกาศรางวัล World's Best Award 2026นะครับจากการสำรวจความเห็นของผู้อ่านและการเปิดผลการลงคะแนนนะครับกับโรงแรมรีสอร์ทเมืองท่องเที่ยวเกาะอุทยานแห่งชาติบริษัททัวร์สายการบินนะฮะอุ้ยมากมายครับกว่า 1,088 แห่งทั่วโลกด้วยผลโหวต 660,000 กว่าคะแนนนะครับจากผู้อ่านกว่า 200,000 คนนะฮะภายในปี2026ประเภทเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับประกาศกันไปแล้วนั่นคือเมืองซานมิเกลเดอเรนเดนะฮะจากเม็กซิโกอุ้ยไม่เคยไปอ่ะคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดเลยนะครับจากผู้อ่านสูงสุดถึง 93.07% และที่เอาข่าวนี้มาอ่านเพราะอะไรเชียงใหม่คุณผู้ฟังได้อันดับ3เลยนะครับเชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยคะแนนคือ 91.88% นะฮะคือแซงกรุงเทพด้วยเพราะกรุงเทพอยู่ในอันดับที่6ครับจริงๆมีอันดับ2คือเกียวโตญี่ปุ่นนะครับมาเป็นเชียงใหม่เนาะตามด้วยฮอยอันเวียดนามโอซาก้าไม่ใช่โออาซาก้านะครับขออภัยเม็กซิโกครับแล้วก็อันดับ6เป็นกรุงเทพน่าชื่นชมนะที่เชียงใหม่ติดอันดับสูงขนาดนี้นะครับท็อป3เลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องยืดอกมากๆเลยสำหรับชาวเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เชียงใหม่น่าอยู่น่ามาเที่ยวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ยังนิกเช็กกลับมาเจอคุณใหม่นะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวใครที่ขอเพลงกันไว้ไม่ว่าจะเป็นไทล่ากับ Push to Start หรือว่า Home จากชาลีพุทธนะครับแล้วก็มีทอนจาก Evermax ด้วยรอฟังกันได้กับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับ
1: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: ไลอันแม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดด่านเสดาแห่งใหม่หนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศขณะที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐ4ประเทศในตะวันออกกลางเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการท่ามกลางประชาชนและข้าราชการของทั้งสองฝั่งร่วมเป็นสักขีพยานโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นสำหรับด่านศุลกากรเสดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชตำบลสำนักขามอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาก่อสร้างโดยงบประมาณจำนวน 1,532.07 ล้านบาทภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าหรือคาร์โก้เทอร์มินอลสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบและระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบทั้งนี้การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเสดาแห่งใหม่จะมีส่วนช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยกำหนดเวลาการทำการตั้งแต่5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันมาต่อกันที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐ4ประเทศในตะวันออกกลางตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: กระ
6: ทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: คุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits Don't you know that you are love itself You are love itself Hit music

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่ 16-19 กรกฎาคมนี้

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับเลขาธิการสภาพัฒน์มองพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถ้าใช้เงินตรงจุดส่งผลภาพรวมเศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้านดีอาคงโกยังคงเผชิญกับการระบาดอีโบลาอย่างต่อเนื่องหลังมีผู้ติดเชื้อพุ่งกว่า 1,700 รายเสียชีวิตอย่างน้อย600รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: ายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วก็ถือว่าดีจะได้ดำเนินการเรื่องที่มีการเตรียมการไว้ให้เดือนหน้าได้เพราะสถานการณ์ตอนนี้แม้สหรัฐกับอิหร่านจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงหยุดยิงแต่ยังไม่มีความแน่นอนจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเพื่อลดความเสี่ยงการผูกพันเกี่ยวกับราคาพลังงานส่วนการใช้วงเงิน200,000,000,000 บาทส่วนหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะทำได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่นั้นเห็นว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยในการสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนส่วนรูปแบบและวิธีการอยู่ในขั้นตอนของการหารืออย่างไรก็ตามนายดนุชาย้ำว่าเราต้องมุ่งไปเรื่องของการประหยัดพลังงานส่วนโครงการของกระทรวงคมนาคมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าต้องมีการพูดคุยในรูปแบบให้ชัดเจนพร้อมยอมรับว่าการแลกรถเก่ากับรถใหม่ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นรถเก่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรซึ่งคงต้องหาแนวทางอื่นเป็นทางเลือกพร้อมเชื่อว่าพรก.กู้เงินเมื่อนำไปใช้แล้วจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนด้วยด้านดีอาร์คงโกยังคงเผชิญกับการระบาดของอีโบลาอย่างต่อเนื่องหลังมีผู้ติดเชื้อพุ่งกว่า 1,700 รายเสียชีวิตอย่างน้อย600รายนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คงโกเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวยังคงอยู่ในระยะที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงสูงพร้อมยอมรับว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินได้ว่าการระบาดจะเข้าสู่ช่วงสูงสุดเมื่อใดหลังพบการระบาดครั้งแรกในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ล่าสุดทางการดีอาร์คงโกยืนยันผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้ว 1,759 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดครั้งนี้กำลังขยายวงอย่างรวดเร็วจนอาจเกินขีดความสามารถของการควบคุมโรคส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์และเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือคำนวณโดยกรมทรัพยากรศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:15 นที่ระดับ2เมตร58เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:30 นที่ระดับ73เซนติเมตรจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:24 นที่ระดับ2เมตร63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นที่ระดับ65เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสตีนพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:36 นที่ระดับ2เมตร59เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:18 นที่ระดับ1เมตร12เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:14 นที่ระดับ2เมตร81เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:36 นที่ระดับ1เมตร56เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15 นาฬิกา 0 นาที

0: าที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับโฆษกรัฐบาลเผยครึ่งปีแรกโกยรายได้กว่า 4,025 ล้านบาทจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: วฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569กองถ่ายต่างประเทศได้แจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568จากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีมีโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังทำให้ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี2569ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทั้งด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อกันที่จีนยกระดับการรับมือซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเตรียมรับผลกระทบชายฝั่งตะวันออกยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฟูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Text Support Spamซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิกหรือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งานหากพบว่าเว็บไซต์ผิดปกติให้ปิดหน้าเว็บทันทีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ิ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเห็นชอบพัฒนาพื้นที่บ้าน3หลังตำบลชำรากจังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติคาดใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างถนนราว35 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ไทยหรอปากสะอาด
1: แม่เทปไทยปากสะอาด
2: เทปไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เทปไทยปากสะอาดจริง
4: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: Greater Carbon 2สีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: ายใบเอกปรัชญาโพย้อยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยกรณีภาคเอกชนนำโดยหอการค้าจังหวัดตราดและจังหวัดตราดรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเสนอพัฒนาพื้นที่บ้าน3หลังตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวว่าในส่วนของฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดเห็นด้วยในเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาถนนเส้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนในพื้นที่และพระศักดาสุนทโรวัดทาเส้นทำให้สามารถทำถนนที่มีคุณภาพขึ้นไปอย่างบ้าน3หลังได้ขณะที่ภาคเอกชนที่ขึ้นมาเยี่ยมทหารได้เห็นภาพทิวทัศน์บนเขาและเนิน 5G ที่สวยงามจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับทหารนายวิกโยธินตราดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นทั้งนี้ถนนเส้นนี้หากทำสำเร็จจะเป็นถนนสายความมั่นคงให้กับฝ่ายทหารในเรื่องการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศส่งผลให้การทำงานของฝ่ายความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นส่วนการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นยืนยันว่าบริเวณบ้านสามหลังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในฝั่งประเทศไทยและมีความปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตามปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงวีรชนส่วนแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน35 ล้านบาทต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอันดามันห่างเกาะภูเก็ตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80 ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEC ฝั่งทะเลอันดามันโดยเรือซับคอม Resoluteระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569โดยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ80ไมล์ทะเลแผนที่เดินเรือไทยที่เกี่ยวข้องหมายเลข362และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือไปใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา7 นาฬิกาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18 นาฬิกา 33 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา5 นาฬิกา 33 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา19 นาฬิกา 5 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา5 นาฬิกา 54 นาทีอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18 นาฬิกา 47 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา5 นาฬิกา 57 นาทีเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18 นาฬิกา 39 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกา 8 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18 นาฬิกา 49 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกา 16 นาทีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18 นาฬิกา 50 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา5 นาฬิกา 57 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เดาไปเลยครับ
1: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
1: อ
0: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิ่น
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซิ่นสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซิ่นดูแลนะคะ
1: หมอซิ่นพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสกัด

0: ใหม่ K7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมาน
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
10: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
11: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
12: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดพร้อมเปิดตลาดส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30กรกฎาคมนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS เพื่อให้แก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายใน30วันขณะที่เจ้าหน้าที่จากทั้ง2ประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งซื้อปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้มาต่อกันที่ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ลงอีกครั้งเหลือเพียงร้อยละ 3.0 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ร้อยละ 3.1 กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ลงอีกครั้งเหลือเพียงร้อยละ 3.0 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ร้อยละ 3.1 หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงและอัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่ม IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 ก่อนฟื้นตัวสู่ระดับร้อยละ 3.4 ในปี2570ซึ่งตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี2568และต่ำกว่าที่คาดการในเดือนเมษายนที่ระดับร้อยละ 3.1ทั้งนี้ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางเป็นปัจจัยที่ทำให้ IMF ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้แม้จะได้รับแรงชดเชยบางส่วนจากการเร่งตัวของวัฏจักรเทคโนโลยีโลกซึ่งเป็นผลจากความคืบหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการนำ AI ไปใช้อย่างแพร่หลายนอกจากนี้ IMF คาดว่าปริมาณการค้าโลกจะชะลอตัวอย่างมากอัตราการเติบโตจะลดลงจากร้อยละ5ในปี2568เหลือร้อยละ 3.5 ในปี2569ก่อนที่จะฟื้นตัวเป็นร้อยละ 4.3 ในปี2570และมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะดังกล่าวส่งผลให้นรขภาคเหนือนรขภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลัง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแนะเฝ้าระวัง4สัญญาณอันตรายอุโมงค์สายสีม่วงใต้ต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบ

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
2: Greater Carbon 2สีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นสถานการณ์น้ำรั่วซึมที่สถานีวงเวียนใหญ่ในขณะนี้ถือว่ายังไม่มีความรุนแรงและวิกฤตเท่ากับเหตุการณ์ทรุดตัวบริเวณสถานีวชิรพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และผู้รับเหมายังจำเป็นต้องติดตามมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและควบคุมความเสียหายไม่ให้บานปลายจนส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบพร้อมกันนี้ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างได้ให้คำแนะนำและข้อพิจารณาทางวิศวกรรมโดยเน้นย้ำให้เฝ้าระวัง4สัญญาณสำคัญซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของการเคลื่อนตัวของชั้นดินและความเสียหายต่อโครงสร้างประกอบด้วยมีทรายหรือมวลดินปะปนมากับน้ำที่รั่วซึมซึ่งสะท้อนว่าเนื้อดินใต้ชั้นผิวทางกำลังถูกกัดเซาะความแรงและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบ่งชี้ถึงแรงดันใต้ดินที่ยังควบคุมไม่ได้การทรุดตัวของผิวจราจรอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าโครงสร้างดินเริ่มแบกรับน้ำหนักไม่ได้และการแตกร้าวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยหากระบบตรวจวัดหรือทีมวิศวกรหน้างานพบความผิดปกติในสัญญาณเหล่านี้จำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการควบคุมยับยั้งการรั่วซึมและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยเชิงโครงสร้างในทันทีเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและลดผลกระทบต่อเมืองในระยะยาวมาต่อกันที่สเปนพบเบลเยียมรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกคืนนี้โดยผู้ชนะจะเข้าไปพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ซึ่งจะลงสนาม1คู่โดยทีมกระทิงดุทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมซึ่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2ซึ่งผู้ชนะจะผ่านไปพบกับทีมชาติฝรั่งเศสที่เอาชนะโมร็อกโก2-0ในวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: dicamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

คือการสู้ฝนกันหน่อยนะครับ That's what I like กันจาก Bruno Mars นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับสวัสดีกันช่วงเย็นๆครับฝนตกแบบทั้งวันเหมือนกันเนาะในหลายๆพื้นที่นะครับมีที่ไหนหยุดแล้วบ้างส่งมาบอกส่งมาทักทายกันได้นะครับทาง LINE @manforward พิมพ์88นำหน้ามาก่อนนะฮะแล้วค่อยส่งข้อความตามเข้ามารวมถึงเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะครับเจภัสวัตครับมาดูแลคุณเดินทางกลับบ้านเป็นพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับเพลงสากลพร้อมๆมากมายทั้งเพลงที่คุณคิดถึงเพลงใหม่ๆที่ติดชาร์ตนะครับมากันแบบว่ายกเซตยกกระบะเลยอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งด้วยนะฮะเอาล่ะไปเพราะกับเพลงนี้กันต่อดีกว่านะครับฝนพรำๆน่าจะโรแมนติกถ้าเกิดว่าอยู่บนรถกับแฟน2คนแล้วก็เปิดเพลงนี้ด้วยนี่คือ You Still The One ชนัยอ

0: Sabrina Carpenter นะครับกับ When Did You Get Hot นะครับเป็นหนึ่งศิลปินเลยที่เป็นไอดอลเรื่องของความพยายามนะครับเธออยู่ในวงการมานานมากกว่าจะดังเปรี้ยงปร้างแบบทุกวันนี้นะครับออกมาแล้วกว่า6อัลบั้มประมาณ6ปีได้ที่เธอทำงานเพลงมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็มีวันของเธอจนได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณยังสู้ยังพยายามกับสิ่งใดๆอยู่นะครับให้กำลังใจไปด้วยละกันนะครับกับชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยใครที่ยังสู้กับอะไรสู้กับเวลาอะไรอย่างงี้เนาะกับสิ่งที่ผ่านไปในทุกๆวันนะฮะเรื่องของการดูแลตัวเองมันต้องสู้อยู่แล้วเนาะใครอยากจะได้โปรแกรมให้ไปดูแลตัวเองนะครับกับโปรแกรม Korea Bright จากดร.น้ำหวานคลินิกเราร่วมสู้ไปกับคุณนะครับกับโปรแกรมผิวกระจ่างใสสไตล์เกาหลีเห็นผลจริงมูลค่า 2,500 บาทมีมาแจก3รางวัลด้วยกันนะคุณผู้ฟังถ้าอยากได้พิมพ์เลย88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานคลินิกแล้วส่งมาที่ LINE @manforward นะครับย้ำอีกทีนะ88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานคลินิกแล้วส่งมาที่ LINE @manforward ตอนนี้เลยครับ
1: manforward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

ย่าไปฟังข่าวแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีนะครับตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งครับใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกมาเลย live.manforwardextra.com นะครับเจดูแลให้ยาวๆโคฮาร์ทนะครับเอลตันจอห์นแล้วก็ดูอาลิปาครับ

0: Alex Morian นะครับกับ Fever Dreamมาฮู้ฮู้กันด้วยนะครับโทรไปโลกับ Habit Stay High นะฮะมัน Forward Extra FM 88นะครับคลิกฟังเลยออนไลน์ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม่คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ยังอยู่ด้วยกันที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตนะครับผ่านไปกับเลนี่กับ Dancing in the Kitchen นะครับใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับสำหรับอยากจะกระจายสิ่งดีๆสู่สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเองหรือว่าจะเป็นองค์กรการกุศลนะครับแล้วมีข่าวประชาสัมพันธ์อยากให้ช่วยกระจายข่าวกันมัน Forward Extra นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมดีขึ้นนะครับถ้าคุณมีข่าวแล้วก็เราจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณส่งมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเหลืออีกหนึ่งแรงนะครับถ้าเป็นข่าวดีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในการช่วยเหลือสังคมต่างๆนะฮะบอกมาได้เลยนะครับเราจัดให้แน่นอนตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับโอลิเวียโรดริโกและนี่คือ The Cure ครับ

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงในครึ่งชั่วโมงหน้าด้วยกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะเพลงแรกเดี๋ยวได้เจอกันนะฮะกับ Jonas Blue แล้วก็ Jack and Jack กับ Bryce ครับAriana Grande นะครับกับ Hate That I Made You Love Me เพลงจาก Black Bear นะครับกับ Hot Girl Bumper ด้วยในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบ

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้2-1-1
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน2569คนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บริเวณบ้านไอซามอหมู่ที่5ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน8รายวันที่11พฤษภาคม2569คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1106สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายวันที่20พฤษภาคม2569คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรในพื้นที่ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายและเมื่อวันที่1มิถุนายน2569คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ขณะปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่หมู่ที่4ตำบลรือเสาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวแก่เจ้าหน้าที่ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมาได้ทราบถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานทราบถึงทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทรงให้ความห่วงใยในการทำงานตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้า

0: ที่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ได้สร้างความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได
1: ้ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เสียวฟันอะ
1: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

special นะครับงานจาก Lizzo featuring กับ Cesa นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในครึ่งชั่วโมงท้ายๆแล้วของเจภัสวัฒน์นะครับเดี๋ยวกำลังจะเปิดงานจาก Ariana Grande ครับกับ Hate That I Made You Love Me ตอนนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เนาะล่าสุดมีการลงรูปใน Instagram นะครับคือเหมือนเธอไปครอบแก้วมาก็จะเป็นรอยทางด้านหลังอะไม่รู้ใครเคยครอบแก้วเหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็ช่วยทำให้แบบสบายตัวดีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเลยนะครับว่าจะลองแต่ชาวเน็ตเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องความผอมของ Ariana Grande นะฮะบอกว่าช่วงนี้เธอผอมเกินไปมากจริงๆนะแล้วในรูปเนี่ยก็ดูผอมจริงๆด้วยนะครับก็เลยส่งความห่วงใยไปให้เธอด้วยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเนาะเธอถึงผอมขนาดนี้ช่วงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องอกหักมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผอมแล้วก็ตอมใจทานอะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่านะไปฟังเพลงของเธอกันนะครับ Hate That I Made You Love Me Ariana Grande ครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับเจภัสวรรณฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราเจอกันกลางวันนะครับตอนเย็นมีพี่โบสหรัฐมาคอยดูแลด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อยาวๆไปเลยคลิกฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com นะ
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ man forward extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเวทีเสวนากรรมาธิการทหารหนุนโครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำมองไม่ใช่แค่ซื้ออาวุธแต่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมต่อเรือขณะที่สมาคมต่อเรือไทยขานรับความพร้อมต่อเรือในประเทศ 100% อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
11: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือตรีสราวุธชิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือกล่าวในเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภาโดยมีผู้แทนกองทัพเรือเครือข่ายผู้ประกอบการอู่ต่อเรือร่วมสัมมนาโดยระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตของการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมและครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ Offset Policy โดยมีแนวคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่จัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองขณะที่นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนแนวคิดการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่อเรือในไทยเพราะมองว่าไม่ใช่แค่นำเงินไปซื้อเรือรบแต่เป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดการลงทุนและทำให้หลายฝ่ายออกมาปกป้องโครงการนี้เพราะประเด็นสำคัญคือการสนับสนุนการต่อเรือในประเทศเกิดการจ้างงานหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นโอกาสพลิกฟื้นประเทศและสนับสนุนให้ต่อคราวเดียวกัน4ลำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดด้านนายพัทรวินจงวิสารเลขาธิการสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการที่ยืนยันว่ามาตรฐานการต่อเรือของเอกชนในไทยมีความพร้อม 100% ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมอู่ต่อเรือรวม8อู่ที่พร้อมใช้ขีดความสามารถต่อเรือฟริเกตในไทยและอาจจะใช้ศักยภาพอู่เรือมหิดลกองทัพเรือเป็นฐานการผลิตร่วมเพื่อนำไปสู่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจลดการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกโดยกองทัพเรือต้องการจัดหาเรือฟริเกต4ลำในกรอบเวลา14ปีซึ่งหากโครงการเกิดขึ้นได้ตามแผนจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสให้เอกชนไทยขยายการผลิตออกสู่ตลาดโลกปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสำนักพระราชวังเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอลแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royalthaioffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store มาต่อกันที่สอนชนภาค3โดยสอนชนจังหวัดพังงาปลูกจิตสำนึกเยาวชนรู้คุณค่าทะเลไทยสร้างเครือข่ายร่วมอนุรักษ์และปกป้องผลประโยชน์ของชาติศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยสอนชนจังหวัดพังงาโดยนาวาเอกสมนึกบูชาชัชวาลรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมภูงาจังหวัดพังงาโดยมีนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจำนวน80คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและมาปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับการเชื่อมต่อระบบขนส่งล้อรางเรือรวมทั้งเตรียมศึกษาท่ารถอัจฉริยะพัฒนารถโดยสารสายรองนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและระบบขนส่งสาธารณะบริเวณสถาน

ขนส่งผู้โดยสารรังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ากระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับการเชื่อมต่อระบบขนส่งตามนโยบายล้อรางเรือเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและไร้รอยต่อพร้อมเตรียมพัฒนาสถานีรังสิตรองรับการเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งสาธารณะยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีมีถนนคับแคบจึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทางเชื่อมรวมถึงหารือขยายหลังคาสะพานลอยเชื่อมต่อสถานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: WinTree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้มีมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook WinTree City Resort เชียงใหม่มาที่

0: ฉัน
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวะพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: ากถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหน
0: ก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาข

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุก

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe And let the music take the lead Mumford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ตึงมาที

0: ซอย9
1: โปรแรงจับหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: will be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: าไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Mum Ford Extra Music non-stop On weekends

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: อยากถอยมือถือใหม่
4: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
5: ู้ยัง
6: ที่นิยมพาณิชย์
5: iPhone 15ลดราคาอยู่
6: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
5: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
3: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบ
4: รายเดือนเพียง359บาท
3: ผ่อน 0% นาน24เดือน
4: MacBook Neo
3: ดาวเพียง 2,990
4: ฟรี
3: ประกันอุบัติเหต
4: ุซื้อทีวีวันนี
3: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
4: เครื่องเก่า
3: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
3: ้แล้วลดอีกอ
5: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
6: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
5: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
6: ครบทุกความคุ้ม
5: ต้องที่
6: นิยมพาณิชย์ทุกส

มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร